อากาศวันอินฟอลฮูเซยูกีปุงตระมาถึงมินิทยังใครจะเรียกเลยอากาศวันอินฟอลกีกิโลเฮิร์ตซ์ชนิดปานมรฟนิทโอยด์สันดุกจับกังลาชานัลกีทอร์มสิงตงานตาบฟังบีรกันนี่ทอร์มสันดุกนัทฮันจาริบาสีอากาศวันอินฟอลกีเอฟเอ็มสังไอชานัลดกินี่

0: हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून. हेलो हेलो
1: हेलो मैम.
0: हेलो, गुड आफ्टरनून. कोंगपाल देगी भगपति कोई को ठेना की दबा कम दौ बीरी
1: ตรงไหนเมียหอยๆอาทิตย์นี้ดําตาบนนี่ใช่อย่างนี้แม้ตัวคุณไอ้สุตรงนี้ก็ปกจะรักษาอะไรตัวจะได้นี่เมียหอยๆยามนูไงใจตารามนกจะรีวาฟมทําบิโออ๋อนะสิดิปุ๊กนิงดับเผาจะรักษาให้ได้อือหือนะสิดิก็เออาทีละอีมาสักอะไรไม่ไกลเท่าไหร่จะที่ไม่อ้ําบ่ตอบพี่ละก็ทําไว้กี่อวยบ่า
0: ดรามาดิลาคิบกี้ไอ้จะตาจะเฮาอีกก็ติ๊กหน่อยใจแม้ดรามาดิลาคิบกี้ไอ้จะตาจะเฮาอีกก็ติ๊กหน่อยใจแม้หอยๆงาสิกีลีลาสมดิมายามนาลอยนมักสุไฮบีเรกว่าปูริบาดรามาดนะปูริบาปาวเซลซิสุยามนะภาษาบะอะฮัลโลยราคันไดกอยดามาซามาสุอวยบะสิงสนะอะฮัลเซยามนานุมชีนะตอบีบะมะจังเยบะ มาซาสิงนะสุมามามาปาสินะจาวนะบะยกเลยนี่คันบีบะลุยนะนะอะคอยกีมะมะอวยนะกะลากตุริบะมะยามสิงสินะสุปอกตะปอกปะมามามาปาดงนะคันบีบะมะจังยีกะให้บะปาวเซลสิปูริบะภะซะบะลีลานี่ก็ไปกับดิมาเนี่ยแม้มอะดูกะอะคุยทะใจให้นะดูอะคัลละ

มันยังเท่าวันนี้มังนาปานมินนรกปนามาปารีมารีก็มามุมหลังยิ่งละเมื่อก็พังเฉลี่ยดังเอามาปารีฮันกีโกลวยมิงนะน้าวันบ่หายนะโกลวยมิงทัวเล่มาปารียายเมื่อกี้โกลวยมิงเลยนะน้าวานบ่หายนะโกลวยมิงทัวเล่นะมาปารีตัวยายเมื่อกี้โกลวยมิงเลยนะน้าวทิ้งคงหายนะโกลวยมิงทัวเล่มาปารีตัวเมื่อกี้โกลวยมิงเลยนะยิ่งเท่าหลังอ่ะหายนะโกลวยมิงทัวเล่นะมามุมหลังยังเงี้ยโกลวยมิงเลยนะปัญชางมีหายนะ

คงนาปาเลียมปันเถาวันนี้มากี่อายากไปยาวาให้คมผมมาดูตาลักเปิดเอาป่วยเลยไม่ใจเลยปากแต่เลยจะรวยไอ้มวงใบรองยายทัดวกนั่นชัดเลยเกอดูดิลำดำก็ได้ตาเนี่ยสัตว์กันนี่ลำเนียนนงปงไม่เคยปางไอ้เกอให้นี่ลำเนียนนงปงไม่เคยปางลากไปเนาะลำดำก็ได้เอาดักเลย

เตียนเอาหยดปีหุยทาสิงเนี่ยเสลวยลุทองของอมมิดิไลซาลวงอางานวะยินไลหัลลวงอยู่ไม่ย่อยมากิสาถูกพังเต่าเดินมากิคอยดาบสิงเนี่ยไลมันเนี่ยดื้อมาดูลายเรียนอยู่เก่าสิงนี่ไลมาขุดเน่าเทียมสิงเนี่ยลายยุงเท่ามาปะเนี่ยพิบุลหุ่นเลียระกันลายนุราตะเรียนหัวเก่าสิง ลายนุราตะเรียนพิบุลหุ่นเลียระกันลายยุงเท่ามา

1: ลำเนียงสิงวังมหายมันตาบะสิงยองสัมบิลกังนะบะสิงเนสารัยนะดิผิรวยตานมะสิงเสลวยลังมายสิงสิงคงนะเสียลิบะสิงวยตุเรียนตัวบ้านเยาวรักเลียนนั้นลายเรียนนาวทิ้งคงลายเรียนนาวทิ้งคงนะลำเนียงสิงวยตุเรียนตัวบ้านละสิเยาวรักละบะดาปายมะนุงเดกะดีไห้นะนิงักเลย ไอ้นะมองไปดังใหญ่ทาดวกนะยุมทาดวกนะลากไปเชลำเนียนสิงวยตัวเรียนตัวบ้านที่เยาวรักลิเซียเชลวยกันอาจิมายุนนะสังจะพำเล่าเรื่องกันลังไม้กันอาจิมารังใหญ่เดบุเลยเดชิกาบาไฮนุไปมัวขันขันนั่นเลยคิชานุชมดานะอมูกำดาวรีเชลวยสนุลังไม้ลิกลูนงไม้เปียตงาเลวชิงบีบีมันมาหนาว
0: ลำเลียนสิงวยตัวเรียนเดลลายอยปาลางูระเกยมุมายอนชาลูระเกยไฮนั่นเลยเยาว์ปุลางขุดตะปายระเกยคุ้มเถรักปนะผันจะบดีกะริกะปานน้ำมวยกันนี่นานายเนี่ยท่าบดมาวาลี